ันป้าตูรุจิงกับวัวนี่ครับป้าตูรุจิงกับวัวนี่ครับชีฮันนี่ดวงวิญญาณของกักการ์เน่ริยูเทปะชูวิเชลโอเชโอเชโอโน่เป็นอบุบอมไล่